อ่ามื้อใดคุณของก่อซัมไปอามาเฟิ่นมงาจ้าหรือทาเตตูลุงาไอได้จนไรกระจายอามาก่อกระไดมงมิตูงาไอจังกวยเมยขวาพินกมังก่อไลกาชินัยชเลยมุ่งสโปรไอมาซาลงไงก่อชื่อแพอยากจำเจ้าไอคุณลำลงไงคอมนาสตุตัสไซจังกวยเมยจนไอนมกษาจงมาโลโลก่อลงงาลงงาแรงหน้ามุ่มมัดแรงงาไอสกอนยูยังเสจไอจงมาอุ้งเกามีก็กระชาเดียมุดำกลัวคำมัดว่าอุ้งเกาก็สักโนกจียังนุ่มว่ามัดงาไอคิงละข้องเอ๋ละข้องหนิงท่าจังกุยเมยจงลงจุดพูดท่าไอชีอินุ่มชาละแบรนจังละท่าพงจงพอนาโตดันดานุไอจงได้ก็พอไอกุมพรกิคินามาดูจังกวยเมย์ก็กิยาเฉินสู้ไรจงตัดเตียนสกูคุยมินลี่จังเรศาเดียกันนามาดูลู่ล้าไออารองสตังอามิวมิวติวสโปรลันนากัดยาคันมชาแพโยชมุนนาจากุมพรกุมภาคกรมนาคูพิชอนคอมคอมไรวูไอแต่มาจอสกูอยู่นามชานีตั้งมิดดูไอมารู้มาอยากลามนีคำชาและวายูนูไอมาสุชาครุ่มไอมาเย็นมาทบุญครุ่มไอกุยดันนากว่าสมุนไอไรยังมิดมาจูจุงไอจังกุยเมย์ถึงนนบัดยูอูไอชื่อจุนไอมานีปมกากวนนาคอมปรัวลูนามาดูไงกนิงเรเฉยจุมครุ่มเดียมอุ้งคริดไองาไอสกุดไอวากอองดังไอไงเทียมเรนอาจารย์สกูปาดีรับตัวอาสุยาเทียพงลามูพงสกูเดียนานีจังกรมมดีสโตไลกตาทะควายพิงเกินวังชีอินมชาอาจารย์จวและปราจังจงคิงละข้องเอ็มจัดเนียงชิดามจัดทะกับลาลูไซจงได้ก็จงชังอามันมสัตและปราจังรู้พงจงก็หน้าองบรูและทับพงจงชาลงมายูมจันรู้ยักตึงคุณนานมกชาชาไรจังจงนี้พากะกะลามอุจุนไอจะชนลางาไอจงลงจุพูยุบจุพูมาคราเข้มซาจนนาจงลงชงเงินชัดลูชาจุพูชากะจีจีทางาไอตมด้าถาประจันรู้ยากพาจื้อมาดังเงียมละบรันจังละถาพงจงสั่งซันบอยอามาปินดูไอจงมานีแพะยุนนาจังกวยเมย์ไกรมีปู้งาใสจงมาอุงเกาซันบอยซันยังอามัดฝนกเดียชาลูได้จนไรยังยาทอมเดียกนิ่งดีนาไรงามิดเลียดจังกุยเมกอสักสุมเกาคราดิมจองได้แพ้ครักไรโพลูคราสกุดนาโตดันดานุไอชื่อจุพอสกุคิงมงาทายุบรันนานาบัลง่ายจองวังกอสะดุนทอมชนิสกุจองวังสมลังลังสะเจ็บอยู่จงลงไอลามจบอยู่ไรวูไอชนะหยบตรงเคียงชลคองมนิดพลทะมาดูรายการชมันงดไอพังเชยหยบกูก็ว่ายุบยุบไรวูไอชื่อก็ชาชายไอเตียนปีมนิดชิมงานชาสัตว์นูไอชื่อจันหนิงไรวายังชื่อก็ชนิชนางจงมานีเทชนะหยบตรงดูรายการวัยยุชินไอทางกาจงมานีเทกองมีก็ชาหยบอูไอไงจงก้อนนาจะครึ่งมีมงคอมมัดไอสรานจงมานีย่องไงแพะอยู่ตรงงาไองาไอเพียงละข้อไอละไงหนิงนายินนำดาทะกวาดพินชีอินนมและแบรนจังและถาพงจองนำบัลละไงพงจงมานีจงปรูไอเทียจงอันใดมีงแกรกบามาใสจงมาอันใดนี้ตะกุซูจงสั่งซันเปยชังไอก็จงมาหยองซันเปยอามัดตะกุซูจงสั่งอามัดก็ดูลูไอใครจงมาอังเกาก็อีปันอาจังตะกุซูจงก็ชังลูงาไอย่าแต่นี้ดูยังขวาพินชีอินมและแบรนจังและถาพงจงก็นาจงมาหลักคงชื่อองบรัวไซจงมาคิงนี่มันจะใจมลีก็จงอันใดก็นาตะกุซูจงสั่งลูมไซจงมาได้นี้ท่าอีปนาจังลูไอชิดังธรรมจานามลีชิจันตุงาไอจงได้ก่อนนาตะกุซูจงชังลูไอจงมาป้อมพ่อมจะพันมงวัดต้นมันน้อยจำร้านิงดีจังมิวติง

ถาน้ำบัลลังก์ก็อังลุงง่ายจังกวยเมย์ขวาพินชีนมและปันจังและถาพงจงเพไว้อ่อนนะจงมาคุมสกูอากลูกบาลันเพซิมกอบยาครับบางไงเทียมเรนจงโพไอชิละข้องหนิงแรวายังชีชาเคียงมีมันจ้าใจมาลีเพตักสู้จงเดียซาบังตัดลุนนะมานีเพชันเทียอามีมดาลามชบินลูนามาดูลามาดุนตัดยาลูใจสักกูชื่อมสมนิงดูไอจังกวยเมเพจงมานีนุ่งจังโมงาอังคูอาระงาสกามาไอจังกวยเมมตัวคุมก้นนะครัดไอมันด้วยไรติมโลทำไอจงมานีอากนูแต่ลูนูไอจังกวยเมไงมิทาเกรบิโอไซงาไอจังกวยเมใส่ตัวใส่เจนลูมตัวสุดไรมงพาบีนด้วยยาดูคราชื่อก่อนุ่มชานีเทียยุบกอกนอจอมปองยุบงาวูไอจังกวยเมก็มตัวกเดียชินิงลู่ลายลักค่ะอาจังชื่อก่อสุยานีโจไอกุมภากุมโพชังกามชานีชื่อแพจีจีนาคูจอมกุคินกุมภาโจดูไอกุมโพมาคราควายเพียนมาจันรู้ยักบ่มกานาสินสบันลำเทียพองชิงราหนึ่งสังมกามูเดียกุมภาเกานูไอกุมพรอดายนีป้องดัดยังมากคราวันจันดูงาไอจังกวยไม่จนไอง่ายพามงลูใสเงี่ยกระวังสินตรงก็จองวังทิ้งมวนสดังดูไอมานีมงปังดอนง่ายงาไอจังกวยไม่อาโมลิมินีก็มึงทั้งรับการนาอามิวโปสังสกุลชาณีแพะไกรกันนันคล้ายยามูพงลำสกุลเดียนามึงชาณีแพะมินกุลสดยาลูไอเทียมเรนอาจารย์สกุลปาดีรับตัวอสุยะมูตาพงมจมนีชกอนชกราวมดีชดโตไอครมลงาไอคิงละข้องไอคนนี้ชดาชิละข้องทะมีว่ามังดันสพอมปาดีกันเจาะก้อนนามังดันติงนาเกียทับกุจาไอสพอมปาดีพงมชามูไออารองอามิงชมิงยากันเจาะโคชบราดับก้อนนารัดหลักกิสีกมังมชามูไออารองอามิงชมิงยาคิงลูกของไอ้คนละง่ายนิงชะตาลูกของชื่อสิงหยาชนีมีว่ามึงแต่มแพ้มีกันนางคล้ายยาไอ้คิงลูกของไอ้คนนิงนาทับกระจายมชางูไอ้อารองไอ้มิงชมิงยาคิงลูกของไอ้คนละง่ายนิงชะตาลูกของคนมึงไอ้ยาชนีมีว่ามึงแต่สะพอมปาดีกันจอตรงคงมูมันดุมึงแต่ติ้งยังอบกันจอเพียงมูรับตัวติ้งยังอบสีจินพินเปิดจินมึงจึงชาจะพองทงนูก็มังตันมาจำพังครัดไหลไกลเก้ายาไอกระสีกำมังมชางูไออารองอามิงชมิงยาไซได้อาชงเอชื่อก่อปาดีอานำไปชื่อสิงห์หลังมังตันดิ่งนากระซาจะพองกระบะกระซาลีกุนอยู่มังตันสั่นป่าหงชีโชว์เปียวบินมังตันทับกระจายสระมังตันอุยเหล่าดงจังจังงูไออารองอามิงนี้ดูละและวายูนูไอจังกวยเมอาตำกบาดิกไอโซรามิโกชื่อมะกอนาสรามนังนีเทจงมานีแพมินกุนกระโจลุงาไอควาพินละปรันจังละถาพงจงนาสราเวทังยินไปละโกชโตกาวดิมโตครองครองนาจงมานีแพลายกาตึงยางซาชิรินสราเกาโชขวาคงรันป้วยสังนาจุพอดูจงก็ปงลีโนกินรองาไอสระยังเช่าชนอเดียนหน้าหน้าจองมานีแพจองลงลำทากุมพรกรมโจดิมก็ได้แพมงจนดันอยู่ง่ายด่าก็จากุมพรยังหน้าจองตัวตัวมัดอยู่ไอควายพินและปรันจังและถาพงจองนำบัลลังก์ให้พงหน้าจองมาเจ้าหยุ่นดีแต่ก็สู้จองก้อนหน้าองประไว้พังชื่ออสุยารุ่งช่างหน้าสั้นป้อยองใส่ไรดิมชื่อมุดลงอยู่ไอจองเดียนทั้งวันหน้าสระวากโลอูไอชื่อจนไอจองได้ง่ายยังไงพามงได้ไอง่ายไอชื่ออีชาง่ายก็ลิกจองก่อนนาองประวายพังควายผิดนากุทองปูกาทะสระวากโลอูไอชื่อจนไอชื่อมะกำปงลีได้วากโลไอก่อนสระมาจังกุยไม่อยากมาจอดเร่ชื่อมตุมงจังกวยเมย์จนเรียสราไตลูคราสกุลมยุงไงง่ายตักสู้จงก้อนนาองประวัยพัง

0: শুনুন আই কোরে গাও আই ฟังจองก็ตรงคงมุ่งดูก็จุกคินว่าไอ้การปูมึงชวามชานีแพจุนดันไอ้นางนอนนามจ่อมนามกาสุนครมัดงาไอ้มะชาโลมะลวนดามชานางนอนจุนยามทางามัดไงนั่นเทียเทียมเร่นชางายักไอ้นางนอนนอนไอ้พังไงนั่นเทียแพไกรมิจังไงงาชายิลูอากาเทียชางาไอ้ชาดยิมูชา มานีจงยิลูลงมจิมกอครมยังยิลูจิลจังยังไงมิดไอโกนันเทียนชงตากนิ่งที่ไหลนาลำเทียจึงยำทอมนากกับสบายมัวสัตว์ลวดด้านนันเทียลอยเจ้าหน้ายิลูทะชังวานาลำนี้เร่ตรงคงมุมดูแต่ชานากัมปูนีแพกาเทียดไอยายังทาด้านนันกกับมูเทียจึงยำสบายมูเราจอมกลอพังไอมจ่อ เรื่องข้างลามพรันละจังครัดว่าอาซาอาซางาไอคูก่อนข้างครัดว่าเสยสิงลามกุมพลไอคูสมรูยูราไอยาท่อมผังนามกามูจึงคาจัดไอมังคังลามทะยาจูยาเคไอคูไม่กลัวไอบูกานามกาเทียทุกโคราไอซัมจันไอคูจึงคาจัดลูนามตูบอดกจาเตียดอนลาราไองาไอ
1: ลู่เดียนกันวังก็อู้มองบ่มกานาอปาอปัดไรไกรโน่มจันรุยักไอชาเร่ตรงคงมุมตุจนไอปูกานานี่ปอนบากรมชดอมูเทจินยามเข้มวยมูอาจอมกลอกจาราไอมจันพังครัดไอนี่แพปอนบากรมไอมูก็คิงละข้องไอคนนิงรำรำสุสุงวยเปียวไอพงชิงรามาเดียนไล่ลำทานาอคักไอมูลำละไงเร่เราลีนักไอมูลิดละไงมงเร่ มื่อเจอกบอากาโกชาไม่จุนงาไอคนเลพยาคูชากรอไม่กลัวไอปงลีจับกลอสุดตุราไอลามาคิงละข้องไอคนนิงดูยังอาปาบัดไรมจันรุยักไอช่างเก่าชงเดียนาจนไรโนอัมจันงายังก็รำรำสุสุงวยเปียวไอพงชิงรากก็ไม่จุนงาไอชีจินเพียนเชี่ยวใจกันมาเร่กันจ้าใจหนึ่งทัน คงชีก็หลอกชานากันกวาดงาชาซาดูไอชเลยเจ้าที่ฝูชั้นถึงโกเทียปุชูยุบไอจังพังเดียชังวันนาลูชากุมโชกปานโจไอลามด้านนานซอยสิงลามจากุมโชตัมมครนเรลามนีซีมนีสันสกอนลาวไอตรงคงมุมตุปซิมปามสอบเลียสันไอยีลมอา จังพังอันดาแพ้มาดุนนาไปสั้นไอมาคราถัดไอคูกับไอเรนี่งาสั้นจังกันปูลง่ายจนไอจึงยามครึ่งชาหน้ามงชวามชาเนียแพ้ปีจังพังปีบ้าและเทียชลมไอกลามบ้านี้ทุกยาชจังใส่งาไอกันจ้าใจกุทองก็นางนอนนอนไอชลัยมาคราเทียนจากครึ่งมันอันดากุทองดิ่งแพ้ คงชีก็หลอกชากัวซาทดงาชงงาใส่แต่ทางกากันกวาดลังไอปาดีลกงตับปลิกตับปันเจอเตาพังตับอาลีอามานีงาใจชราเรนีจะคุ้มตนยาใส่ชีจินพินกัวได้ชานีทาละไงพังละไงซาจบอยู่คอมูไอชัวยองจอมลังไอชักกอกทาเปลี่ยนซื่อลู เปลี่ยนฟันโกเทียเช่าโกเรไอสุดูลุสุดูชาคึงไรคุมจุบไอสามุนนาชื่อยูกบุไอทังกาชาติมกับละไงผลนาโนยูยูอูไอตีโกสีไม้รองไอมุนนาสีไม้นางมาดูมรีไลมโนอีปัวงาสันหูไอ เรามาว่าแค่ไอ้ชเลยจันไม่จอมง่ายมั่งจ้ะด่าวังคันอารมณ์อาลาชางางาไอตรงคงมุ่งมั่นดูแต่ชานะกัมปูนีแพ้นางนอนจึงยำก่อจำติงลีดละไงเร่นั่นเถี่ยไกรปูบ้าใส่มาดุมันเลยนุชงตาไล่ไอ้มูบงลีอาจอมกลัวขัดวันนะมาสัตว์ตนไอ้เตียนเถี่ยตัวกลัวกับสบายมูกลัวกระจาขัดวันนะมีดมาดังไงงามาจุนตาดูไอ้ตรงคงมุ่ง

四位欧洲阿米莱哦，四牛欧洲阿米莱哦，侬谈我啊？阿姆尼帝国有立体的瓜达罗阿米莱，侬谈我白马驸马梗啊？

0: 天母国天母国天妈，李叔你娃出白波，你今天买哪瓜？阿吉说的，那啥那你母国父妈妈替瓜里吃哇，在哪子嘞？
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可土鸡呗。
4: 正破价天五千出贵。
5: 当代十三分呐。
6: 李叔我师傅。
7: 广播涵盖更广。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 甘美国家甘罗黑靠地门广播局放拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索
9: สวัสดี พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวอนรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับไหลจวนเวลาในกำคับนี่ขับ

at mong nong kja rai. Pa ji shin shiban ai lam ma jen je kja jat wa na kraya nga ai. King lkong em sum ning tha le pran zang le tha pong zong shang san bai du wa na nung don ye. Zong na ni zang gui mei pe. Yi wan tie mong msa pa ji ngong ai dan pong leng ai na ban zhu ren li gun shi mun sai. Shna yub dong shing gan kan yu si jak sak sub jai ai lak sha ni pe a zom kang lu nam du zhang gui mei le dat mai son ai dat le ngai to lang wu ai shi lak sha ni yub ai sha pun ba la wan na lak sha sum shi le kong tie rao sa nga wu ai shi zhu pat man nap king gru e zhong ma ni pe yub ran na kum krang ra shi li shi kyang na ku yub zhu su Shna go nung ksha ni a yub gok go sa jub yu ngut ai pang. La ksha ni yub ai sha di bai ntang wan na. Yub gu lengai tie lengai di. Musha kan jub jukrup yu. Musha yong kum jang shi sha yub gu go wa kreng sa sa re wu ai. Yub gu go gliang ai tom mung. La ksha ni tie shi ni na lam bai jom ntang sum ru zun zhi ta jai. Dien gu nai re wa jang shi. Shi go, yub si ga, nga zhong ma ni pe zun shi dum dum rai wu ai. Yen dong ya mi rai zhang lak sha dai ni zun ai. Nda go nga ai zun nga ai. Nu, an tie tie rao nga ai tie ma ren ri, nga ma ai. Shi shi gu dai ma zho, yun zi mu lu sai. Le bran zang le ta pung zhong shang san boi san gu dai pang. Zhong ma ma rai kun kong go. Sampai amat fen mengaja leta dia dulu ngai. Dari zon rai kejai amat go kedai mong mit dulu ngai. Zhang Gui Mei Hua Ping kemang go layga si nai si lay. Mu si bro ai masal ngai go. Si pe yak jam jau ai kun lam ngai kom na si tu dasai. Zhang Gui Mei zon ai. Nom kisha jong ma lo lo go. Lunga lunga rai na mu ma ma rai nga ai. Sikon yu yang shi jie ai. Zhong ma ngau mi go gaga sha die mu tam gulo kumat wa. Ngau go sak no gji yang num wa mat nga ai. King lukong ye lukong ning ta zhang gui mei zhong lung zhi pu nta ai shi yi num sha le bran zang le ta pung zhong po na do dan da nu ai. Zhong dai go po ai gum shuo ge kin na mu du. Zhang Gui Mei Guo, Gya Shen Su Rai, Zhong Da Dian Shi Gu, Kui Min Li Jiang Ye Sha Die Ge Gan Na, Mu Du Lu La Ai Arong Si Dang A Miu Miu Diu Shi Bro Lan Na, Ga Ya Kan Mu Sha Pe Yu Shi Mun Na, Zha Gun Pro Gun Pa Gu Rum Na Ku Pi Shen Kom Kom Rai Wu Ai. Dai Mu Zhuo Shi Guo Yu Nam Sha Ni Dang Mi Du Ai Mu Ru Mu Yak Lam Ni Kam Sha Lai Wa Yu Nu Ai.มสุชาครุ่มไอมเย็นมทบุญครุ่มไอกุยดันนากวาชงุนไอไรยังมิดมจูจุงไอจังกุยเมยนทงนนบัดยูอูไอชื่อจุนไอมานีปุ่มกากวนนาคมปรัวลูนามตูไงกนิงเรเฉยจุมครุ่มเดียมอุ้งคริดไองาไอสกุดไอวากอองดังไองาไอเทียมเร่นอาจังสกูปาดีรับตัวอาสุยาเทียพงลามมูพงสกูเดนานีจังกรมมดีสโตไลก็ตาทะควาพิงเกินวังชีนมชาอาจังจวและปราจังจงคิงลูกของเอ็มจัดเนียงสุดามจัดทะกับลาลูไซจงได้ก็จงสังอามันมสัดและปราจังรู้พงจงก็หน้าองบรูและทับพงจงชาลงมายูมจันรู้ยักตึงคุณนานมกชาชาไรจังจงนี้พากะกะลำนจุนไอจะชนลังอาไอจงลงจุพูยุบจุพูมาคราเข้มซาจนนาจงลงชงเงินชาลุชาจุพูชากจีจีทางอาไอตมด่าถามจันรู้ยากพาจื้อมาดังเงียมละบรันจังละถาพงจงสั่งซันเบยอามาปินดูไอจงมานีเพยุนนาจังกุยเมย์ไกรมีปู้งาใสจงมาเงาซันเบยซันยังอามัดฝนก็เดียชาลูได้จนไรยังอยากทำเดียก็หนิงดีน่าไรงามีเลียดจังกุยไม่ก่อสักสมก็คราดิมจองได้เพะครับไรโพลูคราสกุลนาโตดันดานุไอ

是这破事故听蒙阿他又不认他那把了爱装王过撒顿他是你事故装王不松浪浪撒着有装龙爱浪着有来无爱是那也不懂听说了空没你困他没读来个是满我的爱旁事又不顾过哇又不又来无爱是过傻傻也爱点逼没你吃蒙阿傻撒顿无爱是张宁来外样是过是你是男装马尼铁是那有东度来个我有时奶糖个装马尼铁光米过啥有无爱哎装过那这颗迷梦可没爱虽然装马尼用爱拍有多爱爱爱听了空爱了爱您那一男大他花瓶是一弄了班长了他碰撞南巴了爱碰撞马尼撞不如爱贴撞恩代命盖个巴马塞撞马恩代尼大哥苏撞上三杯上爱过撞马用三杯阿妈大哥苏撞上阿妈过嘟噜爱开撞马恩高过一般那张大哥苏撞过上路阿爱亚代尼都样花瓶是一弄了班长了他碰撞过那中马拉空是昂布瓦塞中马听你们在在没离过中带过他拉克苏中上路们塞中马带你他一般那张路爱是当他们在那没离时站都阿爱中带过他拉克苏中上路爱中马帮帮着盼梦我对门内怎么让您离江没有定他能把人爱过昂路阿爱张桂梅花瓶是一弄的班长的他碰撞拍为我们呢撞马空是孤啊咕噜个巴兰拍心不够呀可把爱天人撞破爱是了空灵人外样是一傻听你们在在没离拍大哥苏撞的撒帮大路呢马尼拍山铁啊没么大浪是并路那么多那么多大家路在萨古什姆森林都爱张桂梅拍张马尼弄张摩阿阿库阿拉阿是嘎妈爱张桂梅木都啊空过那卡爱满路爱来定罗他们爱张马尼啊跟努带路努爱张桂梅爱米塔盖表塞阿爱张桂梅塞多塞真路木都啊苏瑞梦怕比路爱亚杜克是个农沙尼铁又不够诺装帮又不够无爱张桂梅个木都啊个爹是您路拉爱拉卡阿张是个苏亚尼就爱公怕公说上个木沙尼是拍吉吉那库装不勤公怕就都爱公说马卡花片木赞如亚蹦嘎那神十班蓝铁碰生日能上木嘎木爹公怕高努爱กุมพรอดายนีป้องดัดยังมากคราวันจันดูงาไอจังกุยไม่จนไอไงพามงลูใสเงียกรวังสินตรงก็จองวังทิ้งมวนสดังดูไอมานีมงปังดนไงงาไอจังกุยไม่อะมูลิมินีก็มงทั้งรับกานาอามิวปวดสังสกุมชานีแพไกรกันนันคลายามูพงลำสกุเดียนามงชานีแพมินกุนสดยาลูไอเทียมเรนอาจังสกุปาดีรับตัวอาสุยามูดาพงมจมนีสกุลสกราวมดีสุดโตไอครมลงอาไอทิ้งละข้องไอคนนี้สตาสละข้องทะมีว่ามังดันสพอมปาดีกันจอกก่อนนามังดันติงนาเกทับกุจาไอสพอมปาดีพงมชามูไออารองอามิงชมิงยากันจอกข้อสปราดับก่อนนารัดหลักกิสีกมังมชามูไออารองอามิงชมิงยาทิ้งลูกของไอ้คนละง่ายนิ่งสตาร์ลูกของชื่อสิงห์ยาชนีมีว่ามึงแต่งแพ้มีกันนันคล้ายยาไอ้ทิ้งลูกของไอ้คนนิ่งนะทับกุจายมิชางูไอ้อารองไอ้มิงชมิงยาทิ้งลูกของไอ้คนละง่ายนิ่งสตาร์ลูกของคนมึงไอ้ยาชนีมีว่ามึงแต่งสปอมปาร์ตี้กันจอตรงคงมูมันดุมึงแต่งติ้งยังอบกันจอเพียงมูรับตัวติ้งยังอบสีจินพินเปิดจินมึงจึงชาจะพังทงนูก็มังตันมาจำพังครัดไหลไกลเก้ายาไอกระสีกระมังมชางูไออารองอามิงชมิงยาไซได้อาชงเอชื่อกว่าปาดีอานำไปชื่อสังเกตหลังมังตันดิ่งนากระซาจะพองกระบะกระซาลีกุนอยู่มังตันสั่นป่าคงฉีโชว์เปียวบิน
蒙丹塔布扎埃斯拉蒙丹乌以劳动奖章母爱阿荣阿明尼鲁拉来瓦尤努爱张鬼妹啊当个巴迪埃索拉米格是么高那斯拉门当尼铁中马尼佩民棍该做路阿埃花品勒布兰章勒塔蓬中那斯拉为汤运ไปละก็สโตกาวดิมโตครองครองนาจงมานีแพไลกาตึงยางซาสิรินสรากู้เฉียวขวาคงรันป้อยสั่งนาจุพอดูจงก็ปุงลีโนกินร้องงาไอสรายังเช่าชนอเดียนนานาจงมานีแพจงลงลำท่ากุมโชกรุมโจดิมก็ได้แพมงจุนดันอยู่งาไอดาก็จากุมโชยังนาจงโตโตมัดอยู่ไอขวาพินและแบรนจังและถาพงจองนำบัลลังก์ให้พงหน้าจองมาเจ้าหยุ่นดีแต่กุศลจองก็น่าองประวัยพังชื่ออสุยารุ่งช่างน่าสันป้อยองใส่ได้ดิมชื่อมดุลงยูไอจองเดียนทั้งวันน่าสระวากโลอูไอชื่อจุนไอจองได้ง่ายยังไงพามงได้ไอง่ายชื่ออีชาง่ายก็ลิบจองก็น่าองประวัยพังควาผินนากุทองปูกาทาสราวากโลวูไอชื่อจุนไอชื่อมกัมปงลีนได้วากโลไอก่อสรามาจังกุยเมยามจอรีชื่อมตุมงจังกุยเมยจนเรสราไตลูคราสกุดมยุงไงงาไอตักสู้จองก่อนนาองปรวาไอพังชังไฮก่อปงลีสกุดงาไอขวังฟูเยนขวาพินก็ขับมอรูจึงยามครุ่มไอ้ฉลัยเชื่อมตัวมุขงตอนไอ้กุมชัวลาสบรอนนาจงมีแพว่ากุมพระจูไอจังกุยเมียสุรามิก็ขวาพินชีอีนมและแบรนจังและถาพงจงก็ตึงยางมตัว

0: ยาไปบางด้านหนากว่าคนสองก่อนนาไข่ด้านไอตรงคงมูมาดูเทียงไอมูลมิดเรีย
1: ตรงคงมูมาดูสีจินพินลู่เดียนนางนอนนอนอยู่ไอสระก็สาจับอยู่คอมไอมอมยสิกามาดัดง่ายครอบสวามชานีคำจางไอมิดนี่คิงละคงไอสมลีนิงสิตามาจับร่มสมยาสินีคิงมลีมันนี่สมสิท่าอีน่ามองดูลู่เดียนกันวังก็อาจารย์กรุกทอกมงาดูไอ้นางนอนนอนงาไอ้นางนอนทรงเดียมีตาคิงมีลข้องจาดุนนานางนอนนอนไอ้กังสานาก็นอนไอ้สตังก็อาจารย์จะคู่ดูงาไอ้นางนอนนามจ่อเมื่อชากรุจ่าสิสิงเอชิสมัดเมื่อชาละจ่าสิลข้องแพ้มูดามัดเมื่อชาคิงมสมละจ่ามลีสิมสมหนึ่งมากับครมัดเมื่อชาวันสตังจินยามครมัดงาไอ้นางนอนนอนไอพังตรงคงมุมดูสีจิ้มพินนำบัลง่ายเดียนท่าอคังมุจุนกาบุจุนมุดุนจอดใส่เทียมเรนกันจอมงสาตึงเกรมุกุนรับดอกสลังจะพองไว้พอพองนาจินยามเข้มไว้โกกับสบายมูนีจอมตุบปองแพร่พรั่นครัดว่าใส่แต่ท่าอังกาคิงคงเย่ชื่อมงานียงสุดาลง่ายชื่อขุยาชนีลู่เดียนนางนอนจินยามครึ่มชาก็นั้นดูสันนาปงลีจับตบสมรูจินยามครึ่มชานามงสวามชานีแพ้สายูกวนวูไอจินยามครึ่มชาโกกับสบายมูราคูกโลนาลามนีสามุจุนดาซีมณีไรเรื่องข้างครัดว่าใสแต่ฉันน่ะมองจังฉันนี่แพ้จังลูกคู่ครัดว่ามินกุนมานามกาสดยาลุงอ้ายคิงลูกของเอ๋ชื่อมงานิงช่องนันลังเปิดกินกุนน่ะกกาชาเดียปงลีจับตบสมรูไอลามตุงคงมุมตุสีจิ้มพินกัวชื่อนับลง่ายสาดูน่ะชาแพ้อินนันลู่เดียนนางนอนชากัวลดามสะดอนใสชื่อขุยาชนีชื่อก็มดดุงนาครอกคำวามก็ไรง่าไอนางนอนไอชากาอังลงเท่าชันกัมเรก็ดุขัดบ่าวไอชื่อชงเดียนากัมเรอสุยาง่ายชาก็สะดุนนาด่ามาตัวอักรบเข็มมัดเรไอวังละง่าย

ียคำสังวันนะนางนนจินยามทาคลับบักครูไม่ลำจินยามทางมงะเข้มวัยมูกโลไอมูบินสัตว์วัดนี้จะจับสกอนลาวไอชีจินพินนางนนนนไอพังก็กับไอบ้านฝั่งจงก็สาดูไอสุดเลยจงจึงคาลำก็จับเลียดมกามีเดียก็การกวาดจอดตอนไอบ้านฝั่งตาไปมกามีเดียก็ละโมกาทุสรางาไอยุงายังบูกานากัมปูนีตุงคงมุมตุแพะละปรันจังลูพงจองจองกจือเทียมาเบารุงนีได้ก็ทศวานาเข้มกาไอแต่นิงสตามจัดสิตัวชงเอจองมายองจองนั้นก็ทศังลูคราสกุลนากาไองาจันดามาไอชีจินพินก็ปั้นฝั่งจองวังสังสันนะจองกอกนีสังจับอยู่ไรวูไอตงคงมุ่งมั่นตัวเทียมุ่งครุ่มใหม่มาจอดแต่ฉันน่ะกันบูสวามฉันนี่น่าจึงกบูมาไอกันบูละง่ายจนไอพอนี้ก็ตาหันถอยเรียอันเทียยองมันน่ะกาสกอบละง่ายจอมกันน่ะตงคงมุ่งมั่นตัวแพ้กุมภากาไอตาหันถอยท่าโซราบินมาดนเรนชนิงนันโยนักบาครัดถึงก็คิงมุ่นแพ้หนึ่งคงจ่าจันทันยา现实当度爱乌蒙蒙正沙尼古布欧罗是长阿爱人但沙他拉扑铁不认识阿赞赞那叫那不明白不但那东空蒙蒙度尊爱带过那罗摩嘎摩嘎来叔叔能爱哭日耶阿乌爱班房中国东空蒙蒙度过就不听话爱干部蒙说阿姆沙尼拍尊丹爱นางนนามจอมนามกาสมครมัดงาไอมชาโลมลวนดามชานางนนจึงยามทางามัดไงนั้นเทียเทียมเร่นชางายักไอนางนนนนไอพังไงนั้นเทียแพ้ไกรมิจังไงงาชายีลูอักเทียชางาไอชาดยีมูชามานีจงยีลูลงมจื้อมกอครมยังยีลูจีละจังย่างไงมิดไอก็นั้นเทียนชงตากนิ่งที่ไหลนาลำเทียจึงยำทอมนาโกกับสบายมัวสัตว์วัดด้านนั้นเดียลอยเจ้านายีลูทศังวานาลำนี้เรียตรงคงมุมดูแต่ฉันนากำปูนีแพกาเทียดไอยาอย่างถัดด้านนั้นโกกับมูเทียจึงยำสบายมัวเราจอมกลัวพังไอมจัวเรื่องข้างลำพรันละจังครับว่าอาซาอาซางาไอคูก่อนข้างครับว่าซวยสิงลามกุมพรไอคูสมรูยูราไอยาท่อมผังนามกามูจึงคาจัดไอมังคังลามทะยาจูยาเคไอคูไมกโลไอบูกานามกาเทียทุกโคราไอซัมจันไอคูจึงคาจัดลูนามตูมบอดกจาเตียดอนลาราไองาไอลู่เดียนกันวังก็อู้มองบ่มกานาอาปาอปัดไรไกรโน่มาจันรู้ยักไอชาเรียตงคงมุ่งมุ่งตัวจนไอบูกานานี่ปนบากรมชดมูเทียจึงยามเข้มวัยมูอาจอมกลกจาราไอมาจันพังครัดไอนี่แพ้ปนบากรมไอมูก็เคียงละข้องไอคนนิงรำรำสุดสูงวิบย์ไอพงชิงรามาเดียนไล่ไอลำถานาไอแขกไอมูลำละไงเรียเราลีนักไอมูลีละไงมงเรียมุ่งใจกบอากาก็ชาไม่จุนง่ายคนละพยักคูชากราไม่กลัวไอ้ปุ่งลีจับจับกลัวสุดตุระไอ้ลาบมาเคียงละข้องอย่างคนนิ่งตัวยังอาปาบัดไรมาจันรู้ยักไอ้ช่างเก่าสงเดียน่าจนไรโนอัมจันง่ายยังก็รำรำสุดสูงไม่เบียวไอ้พงชิงรากก็ไม่จุนง่าย习近平小宅干么热干家宅能团红旗干六十安啊干个晚那时啊撒度爱时来走梯府山藤国铁不数又爱张胖爹上万那路沙公说个八九爱蓝但难随行蓝照公说大木坤热蓝尼西门尼三十关拉乌爱东空摸摸度不是银巴不是烈三爱ยีลมอะจังผังด่าแพ้มาดุนนาไปสั้นไอมาคราทัดไอคูกับไอเรนี่

四位欧洲阿米莱哦，四牛欧洲阿米莱哦，努塔乌阿，阿姆尼第一个有立体的瓜达罗阿米莱努塔乌白马福马根啊。

0: Timogo Timoka Tema, Isuni watch webo, Injidimanegua, Ajisude, Lashana Nimogo of Mama, Tiguanichua, Zeno Zile.
1: Yunnan Guangbo Dian Shitai, Min Zu Guangbo.
2: Yunnan Guangbo Dian Shitai, Min Zu Guangbo.
3: Nahu Kopu GB.
4: Jinghua Ga Tian Nzian Shui.
3: Tam Tai Sitong Pana.
4: Lee Sung Wu Se Fu.
5: Guangbo Ham Dai De Hong.
1: Put Hong the Yuyan. Chuan Di Tong Yi De Sheng Yin.
2: Yunnan Guangbo Dian Shitai, Min Zu Guangbo.与您真情相伴。
6: 干麦国家，干老黑，好地门，广播局，泛拉萨玛武汉塔萨中华，开放干合干说。
7: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับไหลจวนเวลาในกำคับนี่คับว่าหักน่องนั่งเตียเมือโตใจหันนั่งตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนั่งถ้าได้เดียกันเปียงหือน่องนั่งไกลใจใจรีหักนั่งเดอลินเลอฝา

ไว้ฟังกำคับไหลยวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เวียดกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: 사태예 나빠쳐 너무 커지노 구독가나 아구독가나 나래 너블리 코나 쳐자 푸요 너무 구독가로고 지빌레 가뜸 미오비 너무 커데 나토라 지비 너무 커레 리차차이 미오비 너무 커요 매미 매고 음미 라후야 어초노 가가조 아가조나 초갈로레 라후야 우푸 우시주이타 체코 문코 웸미 데마요 และ อุทาเปียวคือชากึมมีได้มาอยู่ ขยะค่ะ อุพาหนูมาชากะชาโบจาวีติโปทา อุพายาฝาปฏิเคโบกาแล อนุมาทาติคู่เคยแบบตี โอโคโน อนุมาอุพาเตียวจากือแล ฝาปวิอม ซึชุเคลี ติตาติตาลู ซึปาโฮชุกึตาวิทากามู Onuman mako dovi. Ah, fat bovi o chu chu chu chu vile. Kakatiga, kuz kumagia ujavi he. Upa chochitiga, nima kakaki vile na. Yo sha chu chu chu bogaviga. Nahuta chi hie jepit lavi. Yole, nima de ka beke shuvi yu he. Chitipo sha beja kotno. Upa numale. Diga tika pada ke shuvi yu. อย่างนี้ก็ถือเป็นการมือโค้ดเลยลิชามแม่มีแม่มีวีสวาจาปาแก้ข้าเวลาหูยากาดาวีอุพานุมาพระดาวีการมือโค้ดอยู่
1: ฟ้าผ่าฟ้าเป็นชาเป็นดาเลอุพานุมาดีดาเลพอกันแล้วว่าขาดกันเลยที่กัดที่กัดกันเลยเนี่ยแต่ก็พูดแล้วก็ยังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Mungye a sope a ghe a nyu sa mungye o ha le o a chi pe he ha sa a le o ga se a ti tu mungye la tha po se a go le ko me a
1: shu a bu khuti gu a bu ชติกะตัจจะกัจจะจะมีสะละลัยยะนิหะไปขะจะปะลีมะญะนิจิปะลียะนิไม่นิจัยเปกุนิไม่นะไลติญิยะกะลัย ตาอึนิลุยติกะปะมาขะลีนิไกชะมาฮิอะลอยติกะอุปะซะลีนิไกญะมาซะลียาอุทาอึนิลุย เซติตมะจาลีเซติเซไตคจัยไตเลฮัมพุยยติยจิลิกิติจิจิเอ็นอัพอัลลอติติจิลิยัยพะไตกะไดจิจิยัม Apu alu ikatai cuy kuala kocia kola.

0: อาพอที่ชอกแล้วคือมือเนี่ยมือว่านาที่แค่ก็เมียก็มาเก่า
1: ก็เมียก็มาเก่า
0: แล้วชีที่ชอกก็เลยเก่าแล้วชีที่ชอก

能喝了了，我就回去了，回。

Família,

哎呀，过年，你把干好个呀？大姐那个啥啥，今年姥姥来这个啥？今年姥姥来这个多过年，老婆咋办嘞？

Put out the moon,

拉胡那爹爸不得不干了你的你呀求你呀。

你把好那个。

ฉลยปืดต่อยปืดเตะชีละชีละปืนอาเมื่อเด็กคือมือใจเจือลือคืนอาเมื่อเด็กคือมือใจยิ่งเลื่อนปักไก่ตุ๊กปักไก่มักกือยิ่งเลื่อนนี่ได้ที่นี่เลื่อนลีปุ๊ดไปปุ๊ดไปคือจริงเอฟ้ายิ่งละคืนติกาคือมือสมาฮิลิติกาเงมือตอมาฮิโอติกากันเลยเซติเซตาปมาคอยยาตกากันชูเชฟปุ๊ดสีกันเลยฮันมีปมากว่าจีฮันยี่ฮักไก่อเลจามะอาโกชติกุชูปัยซาลีนมัยซาวีดอสุกัสเลลีปะเกตุคมักกาทีลอคือที่เนชมาคือที่ซาชาซาฮัปไปขจับฟาลีมันยันทีฟากาลียันยูตินิลมาเอจิอัลลอ

人と中華ちゃちょむパケとこまくちらくあとてつえぶれふむげむあうあなあとてつえぶれふむげむがくい

梦。拉美拉呀，女起爹哩，拉美拉呀，还起爹哩。那个小鬼土味鬼，几嘴古代嘴味。那个瓦来擦几味。

0: Kata ye, napa cho? Nomen ko chi no kuto gana akuto gana. Ale novili ko na cho japu yo, no ma kuto galoku, chivile, katim mio vi nomen ko de natola. Chivi nomen ko le, li cha cha yi mio vi nomen ko yo. Mme mi me ko wim mi, la huya o cho no gaga jo akajona. Chokalo le, la huya upu usi jui ta, che ko mung ko wim mi de ma yo.และโอทาเปียวเกอร์ชาเกอร์มมีได้มาอยู่ขยะค่ะอุพาหนูมาชากะชาโบจาวีติโปท่าอุพายาฝาปฏิเคโบกาแลโอหนูมาท่าติคู่เคแบบตีโอโคโนโอหนูมาอุพาเดียวจาเกอร์แลฝาปวีอมซึชุเคเลติตาติตาลูซึปาโฮชุเกตาวิทากามโมอนุมานมาขอดวีฝาปวีโอชูชิคือคือวิเลคาเคติกาคือสึคือมาเกียอึจาวิเฮอุพาโชชิติกานิมาคาเคติวิเลนาโยชาชิคือคือโบกาวิกางาฮือทาชิฮีเอเจปิลาวีโยเลนิมาติคาแต่เกยชีวิอยู่เฮชิติโปชาแต่จ้าโคโนอุพาหนุมาเลติกาติกาพัดดะเกยชีวิอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าการมือโคเลยลิชามแม่มีแม่มีวีสวาจาปาแก้ขาเวลาหูยากาดาวีอุพาหนูมาพระดาวีการมือโคอยู
1: ่ฟับเดชเป็ดได้เลยอุพันได้หนูมาได้ดีได้เลยพอกันแล้วว่าขาดกันเลยติดกันเลยเด็กก็พูดแล้วก็ยังก็กลมดาวีอันนี้ลักหูตุTu me tu kuto apu alu titi jiko juti kakali. La tsu ya gu ku bu la sha ge gu yi la tsu ya ha. Tiga adu aga mu fu mi kakali ye tiga tipo yi ya cho bu la hua.ยันยาเจ้าพมีตัวก็มุนีอันชิบัวไปขอจอยจะพูดว่าเมื่อชีวิตพักจะไปพูดวิพักจะเปิดไปเปิดแก้วีอาซาติปาลาควาวีอาโนติปายันเยฮาเลฮากาชลุตมอดาฮาเลวีมุเยอาซอปะอะกึเยอะนุซามเอโอฮาเลออนอาชิเปเฮราซาสาเลอก็เสียติดตัวมือแล้วทับโพสิอาก็เลิกคว้าแม่
2: ชื่อวุ้งติ้งฮับวุ้งชติ้งตัวจิ้วก็เชื่อชมีซาลาลอยยันยิ่งไปก็จะฟุ่มเฟือยมันยันยิ่งที่ฟุ่มเฟือยนี่ไม่นี่จะไปก็นี่ไม่น่าเลยที่

0: Ti khae kwa me, kwa ma gao.
1: Kwa me.

Lashiti tso galega Lashiti tso galega Manyama uchiyoye

那喝了了，我就回去了，回。

0: 시 우체조에 하고 흐띠빠오
1: 으세빠게아즈라리아아치카코미아가마가 라시티

来喝的把我哎，发明让你啊，的你来喝么你们啊，我伢大嘞，哎呀，来了来了嘛，上。

0: ก็ดีนี่มากับเขาก็ยังตาเจ๊เลกาชาจ้าชิ้นอยู่ล้อล้อเลเจกาสาชิ้นนั่นล้อล้อเลเจกาตัวก็ดีลักพ่อจะไปเลยอาวิปอาวิไปขัดสิตุเลปอาคาเมื่อเงี้ยเมื่อเลยมากะจีอากุลี
1: ลามาชากุยอาลักพุซาวาชิกาติปุจลี
0: ชิจังลักพุซาติปุจลี
1: ปุตาลฟิเลจาอีอาลานินตาลฟิเลจาอันยาลาเออาลีปูมาชินิเลปุจากาลมาฮันิเลวะปออาคาฟมีจาปุเลลมากาเมอาลีสิขเอกมือเลซาจีลาวะฮาจิตุยติจุเลมีมามัวลาชีลาวิเลมุญุ

Put the team,

拉赫那爹巴不得不干了你的你呀求你呀

Tiga tipu, atulanya.

ฉลยปื้อต้อยปื้อเกยชีละชีละกุยอาเมื่อเด็กคือมือใจจืดลึกเย็นอาเมื่อเด็กคือมือใจยิ่งลึกปักใจตุกข์ปักใจมักกือยิ่งลึกนี่ได้ที่นี่ลึกลี

是为我就阿米来哦，是牛就阿米来哦，努塔我啊，阿姆年第一个月你听你挂单咯，阿米来努塔我别忙不忙个啊。

那老师傅，香烟综合木瓜瓜做你瓜打落，年卡三百六木瓜可以吃点么南瓜？年卡三百六木瓜弟弟今晚

0: 天母国天母国天妈，你孙女娃出外婆，你今天忙哪个？阿姐说的，那啥，那你母国父妈妈替管你吃哇？在哪子嘞？
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好阔不几米。
4: 正阔噶天五千尺外。
5: 当代十三班呐。
6: 李苏木师傅。
7: 广播涵盖的红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 甘美国家甘罗黑好的门广播局放拉萨马武汉塔萨中华回放甘合甘索
9: 是不是的一边能普方等来ผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันม้วนวันรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำครับไหลจวนเวลาในกำครับนี่ครับว่าหักนองนังเตี๋ยวเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือนองนังไกลใจใจรีหักนังเดินลิ้นเลิฟฝา